0: 91X FM. With you on all platforms. Listen to music, tune in, and join us on our website, mobile app, and XFM network.
1: สนับสนุนโดยติ้งพาร์คชิบุย่าเชียงใหม่ตันพาร์คเชียงใหม่และการ์ด้ามอลเชียงใหม
0: ่ All platforms.
2: Number one interhits music station, XFM.
3: XFM.
4: I will find my way from you like flowers from a tomb.
2: Enjoy the music. XFM.
4: Don't know what I'm crying for. I don't think I could.
2: 91 XFM, the best international hits music station.
1: จะทานคู่กับชากาแฟก็จะซื้อเป็นของขวัญก็
5: ว้าว
1: เพราะความอร่อยของแชงกรีล่าครัวซองคือความพิเศษทุกโอกาสสัมผัสความหอมนุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียมพร้อมให้ลิ้มลอง10กว่ารสชาติทั้งรสเนยอัลมอนด์นูเทลล่าเลมอนเมอแรงและอีกมากมายทานคู่กับชากาแฟหรือเป็นของฝากในโอกาสพิเศษก็คุ้มค่ากับเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลากหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน7โมงเช้าถึง1ทุ่มที่เอสเพรสช็อปชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่สอบถามหรือพรีออเดอร์โทร053253888
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ไปญี่ปุ่นเนี่ยง่ายๆใกล้ๆแค่นิมันเอ้าจริงๆก็เชียงใหม่มีติ้งพาร์คชิบุย่าเชียงใหม่คอมมูนิตี้มอลล์สไตล์ญี่ปุ่นใจกลางแยกนิมันแหล่งรวมร้านค้าสุดชิคร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดตั้งแต่10โมงเช้ายาวไปถึง4ทุ่มพร้อมมุมถ่ายรูปเป๊ะปังทั้งสถานีรถไฟชิบุย่าอนุสาวรีย์น้องหมาฮาจิโกะและโซนที่ซากายะที่มีบาร์ร้านอาหารและเครื่องดื่มญี่ปุ่นอยู่ใกล้แค่นิมันติ้งพาร์คชิบุย่าเชียงใหม่สนใจเช่าพื้นที่052-010-063หรือ Facebook ติ้งพาร์คชิบุย่าเชียงใหม
7: ่เพราะรากฐานสำคัญของงานก่อสร้างคือความชำนาญการในวิชาชีพบริษัทวิศวกรพลจำกัดเรามุ่งมั่นบริหารโครงการงานก่อสร้างและที่ปรึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมมาตรฐาน ISO 9001:2025ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐองค์กรระดับมหาชนและสถาบันการเงินชั้นนำด้วยประสบการณ์กว่า20ปีวิศวกรพลมั่นคงในมาตรฐานจริงใจในทุกความสำเร็จโทร062-9955-995 Facebook บริษัทวิศวกรพลจำกัด
8: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
9: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพับพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: สัมผัสประสบการณ์ Drive Golf ในสนามที่ใหญ่และยาวที่สุดในภาคเหนือที่ M Sport Driving Range 8ปีกับบริการสนาม Drive Golf มาตรฐานครบวงจร2ชั้น64เบย่านสันกำแพงพร้อม M Sport Golf Simulator แบบ Indoor ด้วยเครื่อง Trackman และ M Sport Golf Academy โรงเรียนสอนกอล์ฟสอนโดยโปรกอล์ฟมืออาชีพจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟร้านอาหารและบริการต่างๆที่จอดรถกว่า200คันพร้อมที่ชาร์จ EV ทั้งสายซ้อมสายปาร์ตี้ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook M Sport Driving Range
2: X coming up. Take a break for a moment and we'll be right back.

0: 91X FM Number 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่ การฝรั่ง Village หางดงและ The เชียงใหม่ Complex
0: Now you're listening to 91X FM

0: You're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่เย็บยกตึงคืนตาสวยด้วยศัลยกรรมซ่อนแผลใต้คิ้วสับบราวลิฟและศัลยกรรมยกคิ้ว Direct Brow Lift เทคนิคพรีเมียมผ่าตัดอย่างแตกต่างเย็บ4ชั้นลึกป้องกันแผลแยกแผลปริคิ้วตกโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างติดตามได้ที่ Facebook The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM

0: Marathon.
1: เพลงเพราะ40นาทีไม่มีเบรก
0: Non-stop playlist for the next 40 minutes. X Marathon.
2: สนับสนุนโดย Attitude Clinic ทั้ง6สาขาเชียงรายแม่สายเชียงใหม่ลำปางห้วยขวางขอนแก่นสิวหายจริงไม่เลียงไข้ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: Now you're listening to 91XFM

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยบริษัท X Agency จำกัดรับปรึกษาวางแผนการตลาดดูแลแฟนเพจยิ่งแอดโฆษณาผลิตสื่อออนไลน์ครบวงจร

0: 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่ การฝรั่ง Village หางดง และ The เชียงใหม่ Complex
2: Number 1 Inter Hits Music Station XFM
3: It's a heartbroken bitch high heels 6 inch in the back of the nightclub sipping champagne I don't trust any of these bitches I'm with in the
4: XFM
3: You can't pick up your clothes I had them folded Leave me
0: Enjoy the music XFM
3: Pretty, pretty bad for an angel
0: 91 XFM The Best International Hits Music Station
1: จะทานคู่กับชากาแฟก็จะซื้อเป็นของขวัญก็
0: ว้าว
1: เพราะความอร่อยของแชงกรีลาครัวซองคือความพิเศษทุกโอกาสสัมผัสความหอมนุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียมพร้อมให้ลิ้มลอง10กว่ารสชาติทั้งรสเนยอัลมอนด์นูเทลล่าเลมอนเมอแรงและอีกมากมายทานคู่กับชากาแฟหรือเป็นของฝากในโอกาสพิเศษก็คุ้มค่ากับเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลากหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน7โมงเช้าถึง1ทุ่มที่ Express Shop ชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่สอบถามหรือพรีออเดอร์โทร0532538888
0: เชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
5: ตั๋วค่าไฟช่วงนี้แพงขนาดเนอะ
6: ก็ตั๋วใจไฟหนักเปิดวันค่ำ
5: แล้วจะเงินเนี่ยจากใด
6: ติดโซลาร์เซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์บ่มีตั๋วตัดไฟไฟกับบ่ช็อตรับประกันอินเวอร์เตอร์25ปีแพง15ปีใจไป45ปีก็คืนทุนเปิ้นติดตั้งพร้อมขออนุญาตฮึกครบ
5: คุ้มขนาดอันต้องติดต่อไปแล้วเนอะ
6: ตักหาได้ที่ Facebook ไซแมทโซลาร์Energy หรือพนักงานไซเน็ตเชียงใหม่ได้เลยลดค่าไฟกลางวันได้ทันทีคืนทุนเว้ยต้องไซแมทโซล่าเอเนอร์จี
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009

0: ธออยู่ตรงหน้าผมแท้ๆแต่ผมกลับมองไม่เห็นผมนี่มันช่าง
1: เดี๋ยวนะคะลองวัดสายตาดูก่อนค่ะร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า30ปีพบกันที่สาขาราชพัฒน์หน้าหมอมาลินน้องหอยและแม่โจ้ร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร0818832949
2: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้คุณ

0: 91X FM. With you on all platforms. Listen to music, tune in, and join us on our website, mobile app, and XFM network.
1: สนับสนุนโดยติ้งพาร์คชิบูย่าเชียงใหม่ตันพาร์คเชียงใหม่และการ์ด้ามอลล์เชียงใหม
0: ่ All platforms.

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย Space ผู้พัฒนาโครงการบ้านในเชียงใหม่มากกว่า10ปีกับแบรนด์บ้านในเครือ Space ทั้ง Monotown และ Home โดดเด่นเรื่องดีไซน์กับฟังก์ชันที่คิดจากการใช้ชีวิตจริงให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ Be yourself, be your space
2: Now you're listening to 91 XFM

0: This is 91 XFM.
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยืนหนึ่งเรื่องผ่าตัดถุงใต้ตาโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างผลลัพธ์และเทคนิค

0: ที่แตกต่างเย็บปิดผนังกั้นไขมันเสริมความแข็งแรงป้องกันถุงใต้ตาเกิดใหม่ในอนาคตเพราะดวงตาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจองคิวปรึกษาโทร052-001-888 The Unicorn เชียงใหม
1: ่ This is 91 XFM

0: on XFM Number 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่ง Village หางดงและ The เชียงใหม่ Complex
2: Number 1 Inter Hits Music Station XFM
3: XFM
2: Enjoy the music. XFM. XFM, the best international hits music station.
4: เชียงใหม่ Nursing Home Care ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่ Nursing Home Care 10 ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
5: ตั๋วค่าไฟช่วงนี้แพงขนาดเนอะ
6: ก็ตั๋วใช้ไฟหนักเปิดวันค่ำ
5: แล้วจะเงินเนี่ยจากใด
6: ติดโซล่าเซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์บอมีตัวตัดไฟไฟกับบัตรช็อตรับประกันอินเวอร์เตอร์เสา5ปีแพง15ปีใช้ไป4-5ปีก็คืนทุนปั้นติดตั้งพร้อมขออนุญาตฮึกครบ
5: คุ้มขนาดอันต้องติดต่อไปแล้วเนอะ
6: ตักหาได้ที่ Facebook ไซแมทโซล่าเอเนอร์จีหรือพนักงานไซเน็ตเชียงใหม่ได้เลยลดค่าไฟกลางวันได้ทันทีคืนทุนไวต้องไซแมทโซล่าเอเนอร์จี
7: เธออยู่ตรงหน้าผมแท้ๆแต่ผมกลับมองไม่เห็นผมนี่มันช่าง
8: เดี๋ยวนะคะลองวัดสายตาดูก่อนค่ะร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า30ปีพบกันที่สาขาราชพัฒน์หน้ามอมาลินน้องหอยและแม่โจ้ร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร0818832949

0: พราะรากฐานสำคัญของงานก่อสร้างคือความชำนาญการในวิชาชีพบริษัทวิศวกรพลจำกัดเรามุ่งมั่นบริหารโครงการงานก่อสร้างและที่ปรึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมมาตรฐาน ISO 9001:2025ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐองค์กรระดับมหาชนและสถาบันการเงินชั้นนำด้วยประสบการณ์กว่า20ปีวิศวกรพลมั่นคงในมาตรฐานจริงใจในทุกความสำเร็จโทร0629955995 Facebook บริษัทวิศวกรพลจำกัด
1: จะขาช็อป MVP ตัวพ่อสายรีแล็กซ์

0: ั่วเชียงใหม่ไว้ที่เดียวสนใจเช่าพื้นที่ทักแชทที่เพจตันปาร์คเชียงใหม่หรือโทร0924992863
1: X coming up. Take a break for a moment and we'll be right back.

0: XFM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91 XFM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่ Pavilion ในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
0: XFM Network.

0: Aroma.
1: เพลงเพราะฟังเพลิน
0: Relaxing music to unwind. X Aroma.
2: สนับสนุนโดย Attitude Clinic เน้นการรักษาแบบตรงจุดรักษาสิวจากต้นต่อกับแพทย์ผู้มีประสบการณ์ตรงประเมินสภาพผิวด้วยเครื่องสแกน 3D สิวหายจริงไม่เหลียงไข้สนใจปรึกษาได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ในโครงการช็อปมหิดล
0: Now you're listening to 91 XFM

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ศัลยกรรมรอบดวงตาผ่าตัดเชิงรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทำตาใหม่หรือแก้ไขเคสยากแค่ไหนจบได้ครั้งสุดท้ายโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างที่ The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: This is 91 XFM

0: XFM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91 XFM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิพย์ไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่พาวิลเลียนในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
0: XFM Network
2: Number one inter-hits music station XFM
3: I think I'll take my
4: XFM.
0: Enjoy the music. XFM.
5: Leave me with nothing when I come down.
0: 91 XFM, the best international hits music station.
6: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: เขาชอบบอกเราว่า
8: หอม
7: แล้วก็ยัง
8: อร่อยสุดๆ
7: จะไม่ให้หอมนุ่มอร่อยสุดๆได้ไงล่ะคะเพราะเนี้ยแชงกรีล่าครัวซองกินตอนไหนก็หอมอร่อยด้วยส่วนผสมเกรดพรีเมียมกลมกล่อมฉ่ำเนย
9: เลือกได้ถึง10กว่ารสทั้งอัลมอนด์ชาเขียวไข่เค็มเลมอนเมอแรงแฮมชีสและอีกเพียบเริ่มที่ชิ้นละ40บาทหรือสั่งเป็นเซตของขวัญก็เหมาะทุกโอกาส
7: อร่อยได้ที่เอสเพรสช็อปชั้น1แชงกรีล่าเชียงใหม่ชั้นจีเซ็นทรัลเฟสติวัลและเซ็นทรัลแอร์พอร์ตแชงกรีล่าครัวซองอร่อยสุดไปญี่ปุ่นน่ะง่ายๆใกล้ๆแค่นิมัน
10: ฮะ
7: เอ้าจริงๆก็เชียงใหม่มีติ้งพาร์คชิบูย่าเชียงใหม่คอมมูนิตี้มอลล์สไตล์ญี่ปุ่นใจกลางแยกนิมันแหล่งรวมร้านค้าสุดชิคร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดตั้งแต่10โมงเช้ายาวไปถึง4ทุ่มพร้อมมุมถ่ายรูปเป๊ะปังทั้งสถานีรถไฟชิบูย่าอนุสาวรีย์น้องหมาฮาจิโกะและโซนที่ซากายะที่มีบาร์ร้านอาหารและเครื่องดื่มญี่ปุ่นอยู่ใกล้แค่นิมันติ้งพาร์คชิบูย่าเชียงใหม่สนใจเช่าพื้นที่052-010-063หรือ Facebook ติ้งพาร์คชิบูย่าเชียงใหม่

0: หนึบหนับที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบ
1: สาราลากด้วยซอยข้าวเขียวทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้ยไม่รู้ไม่รู
3: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: X coming up take

0: 91X FM, with you on all platforms. Listen to music, tune in, and join us on our website, mobile app, and XFM network.
1: สนับสนุนโดยติ้งพักชิบุย่าเชียงใหม่ปั้นพักเชียงใหม่และการหน้ามอเชียงใหม
0: ่ All platforms.

0: listening to 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ให้จมูกแท่งแรกเป็นแท่งที่ใช่ไม่ต้องแก้ไขซ้ำซ้อนศัลยกรรมจมูกใหม่และแก้ไขด้วยซิลิโคนเกรดพรีเมียมดีไซน์เฉพาะบุคคลโด่งสโลปแกนเรียวปลายพุ่งตอบโจทย์ทรงที่ใช่มั่นใจในระยะยาวที่ The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91 XFM

0: Marathon.
1: เพลงเพราะ40นาทีไม่มีเบรก
0: Non-stop playlist for the next 40 minutes. X Marathon.
2: สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่มั่นใจกับคุณภาพและชื่อเสียงยาวนานมากกว่า60ปีศูนย์บริการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญศูนย์ซ่อมตัวถังและสีโดยช่างมากประสบการณ์เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ
0: Now you're listening to 91 XFM

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยบริษัท X Agency จำกัดรับปรึกษาวางแผนการตลาดดูแลแฟนเพจยิงแอดโฆษณาผลิตสื่อออนไลน์ครบวงจร

0: 91X FM. With you on all platforms. Listen to music, tune in, and join us on our website, mobile app, and XFM network.
1: สนับสนุนโดยติงพาร์คชิบูย่าเชียงใหม่ตันพาร์คเชียงใหม่และการ์ดหน้ามอเชียงใหม
0: ่ All platforms.
2: Number one inter-hits music station, XFM.

0: Enjoy the music. Ox FM. Pretty, pretty bad for an angel. I don't wanna want when I say so. Yeah. 91 XFM, the best international hits music station.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ธออยู่ตรงหน้าผมแท้ๆแต่ผมกลับมองไม่เห็นผมนี่มันช่าง
1: เดี๋ยวนะคะลองวัดสายตาดูก่อนค่ะร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า30ปีพบกันที่สาขาราชพัฒน์หน้ามอมาลินน้องหอยและแม่โจ้ร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร0818832949หากคุณกำลังมองหาบริษัทตกแต่งภายในวางใจได้เมื่อใช้บริการ Yumi Design and Building Yumiรับออกแบบตกแต่งภายในบิวอินที่อยู่อาศัยร้านค้าสถานประกอบการครบวงจรคุ้มงบประมาณอย่างคุ้มค่าออกแบบตรงใจทำงานตรงปกเคลียร์จบทุกงานตรวจงานทุกจุดก่อนส่งมอบเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยประสบการณ์กว่า15ปีปรึกษาฟรีพร้อมเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่ที่ใช่สำหรับคุณชมผลงานทางแฟนเพจ Yumi Design and Building รับออกแบบตกแต่งภายในปรึกษากับคนรู้จริงออกแบบอย่างคนรู้ใจ
2: เชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนอร์ซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร0922560545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
3: สัมผัสประสบการณ์ Drive Golf ในสนาม
4: Now you're listening to XFM live from X Studio broadcasting all over the world brought to you by X Agency Company Limited contact us at xfmnetwork.com

0: 91X FM Number 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่งวิลเลจหางดงและ The เชียงใหม่ Complex

0: Rewind.
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites. X Rewind.สนับสนุนโดย TNK Construction จำกัดดูแลดีคุ้มค่าได้มาตรฐานเพราะบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องสร้างด้วยมาตรฐานวัสดุคุณภาพและใส่ใจในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างสนใจสร้างบ้านปรึกษาเราฟรีโทร093-669-0551
2: Now you're listening to 91 XFM

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยืนหนึ่งเรื่องผ่าตัดถุงใต้ตาโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสู่แพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างผลลัพธ์และเทคนิคที่แตกต่างเย็บปิดผนังกั้นไขมันเสริมความแข็งแรงป้องกันถุงใต้ตาเกิดใหม่ในอนาคตเพราะดวงตาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจองคิวปรึกษาโทร052-001-888 The Unicorn เชียงใหม่
0: This is 91 XFM

0: 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่ การฝรั่ง Village หางดง และ The เชียงใหม่ Complex
2: Number 1 Inter Hits Music Station XFM
3: XFM
2: Enjoy the music. XFM. XFM, the best international hits music station.
1: เพราะทุกคำเริ่มต้นจากความใส่ใจลูกชิ้นไส้กรอก PKP ผลิตด้วยกระบวนการคุณภาพวัตถุดิบคัดสรรพิเศษเพื่อรสชาติที่อร่อยมีเครื่องหมายอย.รับรองปิ้งทอดต้มย่างเมนูไหนก็ถูกใจซื้อได้แล้วที่ฟาร์ม9คลังไก่สดราคาถูกทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทร0946366469ปุ่นน่ะง่ายๆใกล้ๆแค่นิมันเอ้าจริงๆก็เชียงใหม่มีติ้งพาร์คชิบูย่าเชียงใหม่คอมมูนิตี้มอลล์สไตล์ญี่ปุ่นใจกลางแยกนิมันแหล่งรวมร้านค้าสุดชิคร้านอาหารญี่ปุ่นที่เปิดตั้งแต่10โมงเช้ายาวไปถึง4ทุ่มพร้อมมุมถ่ายรูปเป๊ะปังทั้งสถานีรถไฟชิบูย่าอนุสาวรีย์น้องหมาฮาจิโกะและโซนที่ซากายะที่มีบาร์ร้านอาหารและเครื่องดื่มญี่ปุ่นอยู่ใกล้แค่นิมันติ้งพาร์คชิบูย่าเชียงใหม่สนใจเช่าพื้นที่0520100063หรือ Facebook ติ้งพาร์คชิบูย่าเชียงใหม่หากคุณกำลังมองหาบริษัทตกแต่งภายในวางใจได้เมื่อใช้บริการ Yumi Design and Built-in Yumi รับออกแบบตกแต่งภายใน Built-in ที่อยู่อาศัยร้านค้าสถานประกอบการครบวงจรคุ้มงบประมาณอย่างคุ้มค่าออกแบบตรงใจทำงานตรงปกเคลียร์จบทุกงานตรวจงานทุกจุดก่อนส่งมอบเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยประสบการณ์กว่า15ปีปรึกษาฟรีพร้อมเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่ที่ใช่สำหรับคุณชมผลงานทางแฟนเพจ Yumi Design and Built-in รับออกแบบตกแต่งภายในปรึกษากับคนรู้จริงออกแบบอย่างคนรู้ใจจะทานคู่กับชากาแฟก็จะซื้อเป็นของขวัญก็
4: wow.
1: เพราะความอร่อยของแชงกรีล่าครัวซองคือความพิเศษทุกโอกาสสัมผัสความหอมนุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียมพร้อมให้ลิ้มลอง10กว่ารสชาติทั้งรสเนยอัลมอนด์นูเทลล่าเลมอนเมอแรงและอีกมากมายทานคู่กับชากาแฟหรือเป็นของฝากในโอกาสพิเศษก็คุ้มค่ากับเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลากหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน7โมงเช้าถึง1ทุ่มที่เอสเพรสช็อปชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่สอบถามหรือพรีออเดอร์โทร0532538888
5: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุด

0: ธออยู่ตรงหน้าผมแท้ๆแต่ผมกลับมองไม่เห็นผมนี่มันช่าง
1: เดี๋ยวนะคะลองวัดสายตาดูก่อนค่ะร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า30ปีพบกันที่สาขาราชพัฒน์หน้ามอมาลินน้องหอยและแม่โจ้ร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร0818832949
2: ศาลาลางด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: เฮ hey, ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: X coming up take a break for a moment

0: FM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91X FM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่พาวิลเลียนในบาซ่าและลานาชิกในบาซ่า
0: X FM Network.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยนากามะคาเฟ่8ปีกับชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบอร่อยได้ทุกวันในซอยวัดอุโมงค์หลังมอชอ

0: Energy.
1: เพลงสนุกปลุก Energy.
0: Get the beat. Music to make you move.
2: สนับสนุนโดยบริษัทวิศวกรพลจำกัดเพราะรากฐานสำคัญของงานก่อสร้างคือความชำนาญการในวิชาชีพวิศวกรพลมั่นคงในมาตรฐานจริงใจในทุกความสำเร็จโทร062-995-5995 Facebook บริษัทวิศวกรพลจำกัด
0: Now you're listening to 91 XFM

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ศัลยกรรมรอบดวงตาผ่าตัดเชิงรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทำตาใหม่หรือแก้ไขเคสยากแค่ไหนจบได้ครั้งสุดท้ายโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างที่ The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: This is 91 XFM

0: XFM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91 XFM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่พาวิเลียนในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
0: XFM Network.
2: Number one Interhits Music Station, XFM.
3: I think I'll take my whiskey. My coffee.
4: XFM.
2: Enjoy the music. XFM. XFM, the best international hits music station.
1: บ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือพื้นที่สะท้อนตัวตน
5: พบ2โครงการคุณภาพ Monotown และ Home
1: Monotown ทาวน์โฮมดีไซน์สวยใครสร้าง
5: Space
1: แล้ว Home บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดบรรยากาศอบอุ่นล่ะ
5: ก็ Space เพราะที่ Space เราออกแบบด้วยความเข้าใจเน้นดีไซน์เปิดรับแสงธรรมชาติช่องลมและพื้นที่สีเขียวพร้อมฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตในแบบคุณ
1: Yourself, be your space ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณมากกว่า10ปีที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่แหล่งมาร์ครุ่นแรกจุดนัดพบกันหน้ามอที่ยังอยู่ในทุกความทรงจำรวมแหล่งช็อปชิมชมกิจกรรมร้านค้าที่มาก่อนการกาดหน้ามอตรงข้ามประตูมอช่อเชียงใหม่แวะไหว้พระทำบุญครูบาเสริมดวงแล้วอย่าลืมเสิร์ฟความฟินกับการช็อปปิ้งที่กาดหน้ามอได้ทุกวัยทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มสนใจออกบูธจองหน้าร้านโทร087093756

0: วถ้าไฟช่วงนี้แปลงขนาดเนาะ
1: ก็ตัวใจไฟหนักเปิดวันค่ำ
0: แล้วจะเงินเนี่ยจัดได
1: ้ติดโซลาร์เซลล์ไมโครอินเวอร์เตอร์บ่มีตัวตัดไฟไฟกับบ่ช็อตรับประกันอินเวอร์เตอร์25ปีแพง15ปีใจไป45ปีก็คืนทุนปั้นติดตั้งพร้อมขออนุญาตฮึกครบ
0: คุ้มขนาดอันต้องติดต่อไปแล้วเนาะ
1: ตักหาได้ที่ Facebook ไซแมทโซลาร์เอเนอร์จีหรือพนักงานไซเน็ตเชียงใหม่ได้เลยลดค่าไฟกลางวันได้ทันทีคืนทุนเว้ยต้องไซแมทโซลาร์เอเนอร์จี
2: ไม่ต้องคิดนานเดอะเชียงใหม่คอมเพล็กซ์แลนด์มาร์คสายกินหน้ามอเชียงใหม่รวมร้านเด็ดร้านดังฟู้ดสตรีทราคาดีมีให้เลือกเพียบมากับเพื่อนก็ฟินมากับแฟนก็โดนที่จอดรถเยอะเดินสบายฝนตกก็ไม่ต้องกลัวเปียกคนแน่นคึกคักที่สุดในโซนนี้เดอะเชียงใหม่คอมเพล็กซ์หรือมาลินเก่าเปิดทุกวัน 11:00 น.ถึง 4:30 น.หิวเมื่อไหร่แวะมาเลย
3: เพราะรากฐานสำคัญของงานก่อสร้างคือความชำนาญการในวิชาชีพบริษัทวิศวกรพลจำกัดเรามุ่งมั่นบริหารโครงการงานก่อสร้างและที่ปรึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมมาตรฐาน ISO 9001:2025ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐองค์กรระดับมหาชนและสถาบันการเงินชั้นนำด้วยประสบการณ์กว่า20ปีวิศวกรพลมั่นคงในมาตรฐานจริงใจในทุกความสำเร็จโทร0629955995 Facebook บริษัทวิศวกรพลจำกัด
4: X coming up. Take a break for a moment and we'll be right back.

0: 91X FM Number 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่งวิลเลจหางดงและ The เชียงใหม่ Complex

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่เย็บยกตึงคืนตาสวยด้วยศัลยกรรมซ่อนแผลใต้คิ้วสับบราวลิฟต์และศัลยกรรมยกคิ้ว Direct Brow Lift เทคนิคพรีเมียมผ่าตัดอย่างแตกต่างเย็บ4ชั้นลึกป้องกันแผลแยกแผลปริคิ้วตกโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากจักษุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างติดตามได้ที่ Facebook The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM

0: Marathon
1: เพลงเพราะ40นาทีไม่มีเบรก
0: Non-stop playlist for the next 40 minutes X Marathon
2: สนับสนุนโดย Attitude Clinic ทั้ง6สาขาเชียงรายแม่สายเชียงใหม่ลำปางห้วยขวางขอนแก่นสิวหายจริงไม่เลียงไข้ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: This is 91 XFM
2: สนับสนุนโดย Space ผู้พัฒนาโครงการบ้านในเชียงใหม่มากกว่า10ปีกับแบรนด์บ้านในเครือ Space ทั้งโมโนทาวน์และโฮมโดดเด่นเรื่องดีไซน์กับฟังก์ชันที่คิดจากการใช้ชีวิตจริงเพราะบ้านที่ดีเริ่มจากพื้นที่ที่เข้าใจการใช้ชีวิตคุณทุกโครงการของ Space ออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์มีสไตล์พร้อมให้ความสำคัญกับช่องแสงช่องลมและพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ทุกวันของการอยู่อาศัยรู้สึกลงตัวกับชีวิตคุณ Be yourself Be your space ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ
3: This is 91 XFM
4: Now you're listening to 91 XFM

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยบริษัท X Agency จำกัดรับปรึกษาวางแผนการตลาดดูแลแฟนเพจยิงแอดโฆษณาผลิตสื่อออนไลน์ครบวงจร

0: 91X FM. With you on all platforms. Listen to music, tune in, and join us on our website, mobile app, and XFM network.
1: สนับสนุนโดยติ้งพักชิบุย่าเชียงใหม่ปั้นพักเชียงใหม่และการหน้ามอเชียงใหม
0: ่ All platforms.
2: Number one inter-hits music station, XFM.
3: We left in the dust, unless I stuck by ya. You're the sunflower.
4: XFM.
0: Enjoy the music. XFM. XFM, the best international hits music station.
1: เชียงใหม่ Nursing Home Care ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่ Nursing Home Care 10 ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ศาลาลากด้วยสายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: เฮ้ย
8: ไม่รู้ไม่รู
9: ้เฮ้ยเฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกแพ็คพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: เธออยู่ตรงหน้าผมแท้ๆแต่ผมกลับมองไม่เห็นผมนี่มันช่าง
11: เดี๋ยวนะคะลองวัดสายตาดูก่อนค่ะร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดบริการตรวจวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญมั่นใจกับประสบการณ์กว่า30ปีพบกันที่สาขาราชพัฒหน้ามอมาลินน้องหอยและแม่โจ้ร้านแว่นตาอินเทรนด์โทร0818832949
12: เพราะรากฐานสำคัญของงานก่อสร้างคือความชำนาญการในวิชาชีพบริษัทวิศวกรพลจำกัดเรามุ่งมั่นบริหารโครงการงานก่อสร้างและที่ปรึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมมาตรฐาน ISO 9001:2025ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐองค์กรระดับมหาชนและสถาบันการเงินชั้นนำด้วยประสบการณ์กว่า20ปีวิศวกรผลมั่นคงในมาตรฐานจริงใจในทุกความสำเร็จโทร0629955995 Facebook บริษัทวิศวกรพลจำกัด
13: ไม่ต้องคิดนานเดอะเชียงใหม่คอมเพล็กซ์แลนด์มาร์คสายกินหน้ามอเชียงใหม่รวมร้านเด็ดร้านดังฟู้ดสตรีทราคาดีมีให้เลือกเพียบมากับเพื่อนก็ฟินมากับแฟนก็โดนที่จอดรถเยอะเดินสบายฝนตกก็ไม่ต้องกลัวเปียกคนแน่นคึกคักที่สุดในโซนนี้เดอะเชียงใหม่คอมเพล็กซ์หรือมาลินเก่าเปิดทุกวัน 11:00 ถึง 4:30 หิวเมื่อไหร่แวะมาเลย
14: เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็ม
0: X coming up take a break

0: XFM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91 XFM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่ Pavilion ในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
0: XFM Network.

0: จ้งเกิดเพลงใหม
1: ่ New Music Alert Listen to this month's hottest new release X Newborn
2: สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่พบกับโปรโมชั่นส่วนลดของแถมจุใจออกรถง่ายได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดซื้อได้มีบริการไฟแนนซ์ถึงบ้านช่วยทุกเคสผ่านทุกเงื่อนไขครอบคลุมทั้ง6สาขาโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ
1: Now you're listening to 91 XFM

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ศัลยกรรมหน้าอกทรงสวยอวบอิ่มนิ่มธรรมชาติหมดปัญหารอยแผลใหญ่ด้วยเทคนิคแผลเล็กมินิตั๊มตอบโจทย์ด้วยซิลิโคนเกรดพรีเมียมไร้กังวลหน้าอกไม่เป็นบล็อกไม่เป็นริ้วผิวสัมผัสเป็นธรรมชาติสนใจสอบถามได้ที่โทร052-001-880 Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM.

0: on International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่งวิลเลจหางดงและ The เชียงใหม่ Complex
2: Number 1 Inter Hits Music Station XFM
3: If the world was ending I wanna be next to you
4: XFM
2: Enjoy the music. XFM. XFM, the best international hits music station.
1: เชียงใหม่ Nursing Home Care ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่ Nursing Home Care 10 ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะทุกการฟื้นฟูเราอยู่เคียงข้างทุกครอบครัว
5: บ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือพื้นที่สะท้อนตัวตน
6: พบ2โครงการคุณภาพโมโนทาวและโฮม
5: โมโนทาวทาวโฮมดีไซน์สวยใครสร้าง
6: Space
5: แล้วโฮมบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดบรรยากาศอบอุ่นล่ะ
6: ก็ Space เพราะที่ Space เราออกแบบด้วยความเข้าใจเน้นดีไซน์เปิดรับแสงธรรมชาติช่องลมและพื้นที่สีเขียวพร้อมฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตในแบบคุณ
5: Be yourselfBe your space ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ
7: จะมีสักกี่ที่ที่คุณไปแล้วเหมือนได้พักผ่อนและได้สิ่งที่ต้องการหลายๆอย่างจะมีสักกี่ที่ที่พร้อมจะให้คุณและครอบครัวมีความสุขกันได้ทุกคนทุกความสุขรวมให้คุณที่การฝรั่งวิลเลจไม่ว่าจะเป็น Y Connection Starbucks Coffee KFC McDonald's Pizza Hut Rimping Supermarket Daiso Mr. DIY และร้านอื่นๆอีกมากมายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีความสุขได้ทั้งครอบครัวที่การฝรั่งวิลเลจบูติกไลฟ์สไตล์มอลล์โทร053-430-555
8: สบายใจมาอาทิตย์จุดเป็นกันเองทุกอาทิตย์จุดให้

0: ทำเริ่มต้นจากความใส่ใจลูกชิ้นไส้กรอก PKP ผลิตด้วยกระบวนการคุณภาพวัตถุดิบคัดสรรพิเศษเพื่อรสชาติที่อร่อยมีเครื่องหมายอย.รับรองปิ้งทอดต้มย่างเมนูไหนก็ถูกใจซื้อได้แล้วที่ฟาร์ม9คลังไก่สดราคาถูกทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทร0946366469
1: เพราะรากฐานสำคัญของงานก่อสร้างคือความชำนาญการในวิชาชีพบริษัทวิศวกรพลจำกัดเรามุ่งมั่นบริหารโครงการงานก่อสร้างและที่ปรึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมมาตรฐาน ISO 9001:2025ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐองค์กรระดับมหาชนและสถาบันการเงินชั้นนำด้วยประสบการณ์กว่า20ปีวิศวกรพลมั่นคงในมาตรฐานจริงใจในทุกความสำเร็จโทร062-99-5995 Facebook บริษัทวิศวกรพลจำกัด
2: มากกว่า10ปีที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่แหล่งมักรุ่นแรกจุดนัดพบกันหน้ามอที่ยังอยู่ในทุกความทรงจำรวมแหล่งช็อปชิมชมกิจกรรมร้านค้าที่มาก่อนการกาดหน้ามอตรงข้ามประตูมอช่อเชียงใหม่แวะไหว้พระทำบุญครูบาเสริมดวงแล้วอย่าลืมเสิร์ฟความฟินกับการช็อปปิ้งที่กาดหน้ามอได้ทุกวัยทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นถึง5ทุ่มสนใจออกบูธจองหน้าร้านโทร087-093-7561
3: ฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ถึงจะไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: X coming up take a break

0: 91X FM, with you on all platforms. Listen to music, tune in, and join us on our website, mobile app, and XFM network.
1: สนับสนุนโดยติ้งพาร์คชิบุย่าเชียงใหม่ปั้นพาร์คเชียงใหม่และการ์ด้ามอลล์เชียงใหม
0: ่ All platforms.

0: goals.
1: Now you're listening to 91XFM.

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ศัลยกรรมรอบดวงตาผ่าตัดเชิงรักษากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงทำตาใหม่หรือแก้ไขเคสยากแค่ไหนจบได้ครั้งสุดท้ายโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างที่ The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: This is 91 XFM

0: Now, you're listening to 91XFM.
1: สนับสนุนโดยนากามะคาเฟ่8ปีกับชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบอร่อยได้ทุกวันในซอยวัดอุโมงค์หลังมอชอ

0: on International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่ง Village หางดงและ The เชียงใหม่ Complex
2: Number 1 Inter Hits Music Station XFM
3: So hot, broke bitch, high heels, 6-inch in the back of the nightclub, sipping champagne I don't trust any of these bitches I'm with in the
4: XFM
5: You can't pick up your clothes I had them folded Leave me
6: Enjoy the music XFM
7: Pretty, pretty bad for an angel
6: 91 XFM The Best International Hits Music Station
1: บ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือพื้นที่สะท้อนตัวตน
8: พบ2โครงการคุณภาพ Monotown และ Home
1: Monotown ทาวน์โฮมดีไซน์สวยใครสร้าง
8: Space
1: แล้ว Home บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดบรรยากาศอบอุ่นล่ะ
8: ก็ Space เพราะที่ Space เราออกแบบด้วยความเข้าใจเน้นดีไซน์เปิดรับแสงธรรมชาติช่องลมและพื้นที่สีเขียวพร้อมฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตในแบบคุณ
1: Be yourself Be your space ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณจะทานคู่กับชากาแฟก
9: ็
1: จะซื้อเป็นของขวัญก็
9: wow.
1: เพราะความอร่อยของแชงกรีล่าครัวซองคือความพิเศษทุกโอกาสสัมผัสความหอมนุ่มฉ่ำเนยผลิตด้วยวัตถุดิบพรีเมียมพร้อมให้ลิ้มลอง10กว่ารสชาติทั้งรสเนยอัลมอนด์นูเทลล่าเลมอนเมอแรงและอีกมากมายทานคู่กับชากาแฟหรือเป็นของฝากในโอกาสพิเศษก็คุ้มค่ากับเซตของขวัญที่มีให้เลือกหลากหลายไซส์ช็อปได้ทุกวัน 7:00 นถึง 1:00 นที่ Express Shop ชั้น1โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่สอบถามหรือพรีออเดอร์โทร0532538888
10: จะมีสักกี่ที่ที่คุณไปแล้วเหมือนได้พักผ่อนและได้สิ่งที่ต้องการหลายๆอย่างจะมีสักกี่ที่ที่พร้อมจะให้คุณและครอบครัวมีความสุขกันได้ทุกคนทุกความสุขรวมให้คุณที่กาดฝรั่งวิลเลจไม่ว่าจะเป็น Y Connection Starbucks Coffee KFC McDonald's Pizza Hut Rimping Supermarket Daiso Mr. DIY และร้านอื่นๆอีกมากมายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีความสุขได้ทั้งครอบครัวที่กาดฝรั่งวิลเลจบูติกไลฟ์สไตล์มอลล์โทร053-430-555
11: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
12: เชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะ

0: ฟู้ดสตรีทราคาดีมีให้เลือกเพียบมากับเพื่อนก็ฟินมากับแฟนก็โดนที่จอดรถเยอะเดินสบายฝนตกก็ไม่ต้องกลัวเปียกคนแน่นคึกคักที่สุดในโซนนี้โดยเชียงใหม่คอมเพล็กซ์หรือมาลินเก่าเปิดทุกวัน 11:00 น.ถึง 4:30 น.หิวเมื่อไหร่แวะมาเลย
1: X coming up take a break for a moment and we'll be right back

0: 91X FM Number 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่งวิลเลจหางดงและ The เชียงใหม่ Complex

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยนากามะคาเฟ่8ปีกับชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบอร่อยได้ทุกวันในซอยวัดอุโมงค์หลังมอช
2: Took the supermarket flash from the windowsill. I threw the day old tea from the cup.

0: Marathon
1: เพลงเพราะ40นาทีไม่มีเบรก
0: Non-stop playlist for the next 40 minutes X Marathon
2: สนับสนุนโดยร้านแว่นตาอินเทรนด์บริการวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญกับประสบการณ์กว่า39ปีร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดโทร081-883-2949
0: Now you're listening to 91 XFM

0: This is 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยืนหนึ่งเรื่องผ่าตัดถุงใต้ตาโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสู่แพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างผลลัพธ์และเทคนิคที่แตกต่างเย็บปิดผนังกั้นไขมันเสริมความแข็งแรงป้องกันถุงใต้ตาเกิดใหม่ในอนาคตเพราะดวงตาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจองคิวปรึกษาโทร052-001-888 The Unicorn เชียงใหม่
0: This is 91 XFM

0: 91X FM. With you on all platforms. Listen to music, tune in, and join us on our website, mobile app, and XFM network.
1: สนับสนุนโดยติ๊งพาร์คชิบุย่าเชียงใหม่ปั้นพาร์คเชียงใหม่และการ์ดหน้ามอเชียงใหม
0: ่ All platforms.
2: Number one inter hits music station, XFM.
3: XFM.
2: Enjoy the music. XFM. XFM, the best international hits music station.
4: ฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 Notebook และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงจะไปแล้วครับเชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวี Big Match Big Sale 2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: เชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้บริการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาทสมองและไขสันหลังด้วยทีมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทุกการดูแลเริ่มต้นจากความเข้าใจมุ่งเน้นการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยมาตรฐานใส่ใจทุกช่วงเวลาของการฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยอุ่นใจครอบครัวมั่นใจเชียงใหม่เนื้อซิ่งโฮมแคร์10ปีแห่งความไว้วางใจให้การดูแลกายภาพฟื้นฟูติดต่อสอบถามโทร092-256-0545เพราะ

0: ินกับชานมไข่มุกหนึบหนับที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบ
1: หากคุณกำลังมองหาบริษัทตกแต่งภายในวางใจได้เมื่อใช้บริการยูมีดีไซน์แอนด์บิวอินยูมีรับออกแบบตกแต่งภายในบิวอินที่อยู่อาศัยร้านค้าสถานประกอบการครบวงจรคุ้มงบประมาณอย่างคุ้มค่าออกแบบตรงใจทำงานตรงปกเคลียร์จบทุกงานตรวจงานทุกจุดก่อนส่งมอบเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยประสบการณ์กว่า15ปีปรึกษาฟรีพร้อมเปลี่ยนพื้นที่ธรรมดาให้กลายเป็นพื้นที่ที่ใช่สำหรับคุณชมผลงานทางแฟนเพจ Yumi Design and Build In รับออกแบบตกแต่งภายในปรึกษากับคนรู้จริงออกแบบอย่างคนรู้ใจ
2: X coming up take a break for a moment and we'll be right back

0: FM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91X FM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่พาวิลเลียนในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
0: X FM Network.

0: You're listening to 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ให้จมูกแท่งแรกเป็นแท่งที่ใช่ไม่ต้องแก้ไขซ้ำซ้อนศัลยกรรมจมูกใหม่และแก้ไขด้วยซิลิโคนเกรดพรีเมียมดีไซน์เฉพาะบุคคลโด่งสโลปแกนเรียวปลายพุ่งตอบโจทย์ทรงที่ใช่มั่นใจในระยะยาวที่ The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91 XFM
2: รักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักรักร

0: Rewind.
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites. X Rewind. สนับสนุนโดย TNK Construction จำกัดดูแลดีคุ้มค่าได้มาตรฐานเพราะบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องสร้างด้วยมาตรฐานวัสดุคุณภาพและใส่ใจในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างสนใจสร้างบ้านปรึกษาเราฟรีโทร093-669-0551
2: Now you're listening to 91 XFM

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยบริษัท X Agency จำกัดรับปรึกษาวางแผนการตลาดดูแลแฟนเพจยิ่งแอดโฆษณาผลิตสื่อออนไลน์ครบวงจร

0: on International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่ง Village หางดงและ The เชียงใหม่ Complex
2: Number 1 Inter Hits Music Station XFM I think I'll take my whiskey
3: leave my coffee XFM
2: Enjoy the music. XFM.

0: ินกับชานมไข่มุกหนึบหนับที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบ
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
2: X coming up. Take a break for a moment and we'll be right back.

0: 91X FM Number 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่งวิลเลจหางดงและ The เชียงใหม่ Complex

0: Marathon
1: เพลงเพราะ40นาทีไม่มีเบรก
0: Non-stop playlist for the next 40 minutes X Marathon สนับสนุนโดย Attitude Clinic ทั้ง6สาขาเชียงรายแม่สายเชียงใหม่ลำปางห้วยขวางขอนแก่นสิวหายจริงไม่เลียงไข้ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ Now you're listening to 91 XFM

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่เย็บยกตึงคืนตาสวยด้วยศัลยกรรมซ่อนแผลใต้คิ้วสับบราวลิฟต์และศัลยกรรมยกคิ้ว Direct Brow Lift เทคนิคพรีเมียมผ่าตัดอย่างแตกต่างเย็บ4ชั้นลึกป้องกันแผลแยกแผลปริคิ้วตกโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากจักษุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างติดตามได้ที่ Facebook The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM

0: FM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91 XFM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิพย์ไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่พาวิลเลียนในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
0: XFM Network.
2: Number one Interhits Music Station, XFM.
3: If the world was ending, I'd want to be next to you.
4: XFM.
5: I will find my way from you, like flowers from a tomb.
2: Enjoy the music, XFM. XFM, the best international hits music station.

0: กับชานมไข่มุกหนึบหนับที่นากามะคาเฟ่ชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบ
1: เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็ม
2: X coming up take a break for a moment

0: 91X FM Number 1 International Hits Music Station
1: สนับสนุนโดย Brother Park เชียงใหม่การฝรั่งวิลเลจหางดงและ The เชียงใหม่ Complex

0: Rewind
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites X Rewind
2: สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่มั่นใจกับคุณภาพและชื่อเสียงยาวนานมากกว่า60ปีศูนย์บริการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญศูนย์ซ่อมตัวถังและสีโดยช่างมากประสบการณ์เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ
3: Now you're listening to 91 XFM

0: This is 91XFM สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยกตึงดึงเรียวศัลยกรรมดึงหน้าและลำคอ You Face Lock เทคนิคเฉพาะผ่าตัดชั้นลึกล็อกถึง3ชั้นจากผิวชั้นตื้นถึง Deep Smash บวมช้ำน้อยซ่อนรอยแผลโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์สนใจสอบถามได้ที่052-001-880 Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
1: This is 91XFM

0: 91X FM. With you on all platforms. Listen to music, tune in, and join us on our website, mobile app, and XFM network.
1: สนับสนุนโดยติ้งพาร์คชิบุย่าเชียงใหม่ปันพาร์คเชียงใหม่และการหน้ามอเชียงใหม
0: ่ All platforms.
2: Number one Interhits Music Station, X

0: Enjoy the music. Fox FM. Pretty, pretty bad for an angel. I don't wanna walk when I say so. Yeah. 91 XFM, the best international hits music station.
1: ฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 Notebook และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงเข้าไปแล้วครับเชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวี Big Match Big Sale 2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย

0: XFM Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91 XFM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่ Pavilion ในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
0: XFM Network.

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยนากามะคาเฟ่8ปีกับชานมไข่มุกพี่หมีที่ทุกคนชื่นชอบอร่อยได้ทุกวันในซอยวัดอุโมงค์หลังมอชอ

0: Marathon.
1: เพลงเพราะ40นาทีไม่มีเบรก
0: Non-stop playlist for the next 40 minutes. X Marathon.
2: สนับสนุนโดยร้านแว่นตาอินเทรนด์บริการวัดสายตาโดยออปติเชียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ช่างประกอบแว่นมีความชำนาญกับประสบการณ์กว่า39ปีร้านแว่นตาอินเทรนด์อยากให้คุณมองอะไรก็ชัดโทร081-883-2949
0: Now you're listening to 91 XFM

0: This is 91 XFM.
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยืนหนึ่งเรื่องผ่าตัดถุงใต้ตาโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสู่แพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างผลลัพธ์และเทคนิคที่แตกต่างเย็บปิดผนังกั้นไขมันเสริมความแข็งแรงป้องกันถุงใต้ตาเกิดใหม่ในอนาคตเพราะดวงตาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจองคิวปรึกษาโทร052-001-888 The Unicorn เชียงใหม่
0: This is 91 XFM

0: You're listening to 91 XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ให้จมูกแท่งแรกเป็นแท่งที่ใช่ไม่ต้องแก้ไขซ้ำซ้อนศัลยกรรมจมูกใหม่และแก้ไขด้วยซิลิโคนเกรดพรีเมียมดีไซน์เฉพาะบุคคลโด่งสโลปแกนเรียวปลายพุ่งตอบโจทย์ทรงที่ใช่มั่นใจในระยะยาวที่ The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91 XFM

0: Rewind.
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites. X Rewind. สนับสนุนโดย TNK Construction จำกัดดูแลดีคุ้มค่าได้มาตรฐานเพราะบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องสร้างด้วยมาตรฐานวัสดุคุณภาพและใส่ใจในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างสนใจสร้างบ้านปรึกษาเราฟรีโทร093-669-0551
2: Now you're listening to 91 XFM

0: Now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดยบริษัท X Agency จำกัดรับปรึกษาวางแผนการตลาดดูแลแฟนเพจยิงแอดโฆษณาผลิตสื่อออนไลน์ครบวงจร

0: Marathon.
1: เพลงเพราะ40นาทีไม่มีเบรก
0: Non-stop playlist for the next 40 minutes. X Marathon.
2: สนับสนุนโดย Attitude Clinic ทั้ง6สาขาเชียงรายแม่สายเชียงใหม่ลำปางห้วยขวางขอนแก่นสิวหายจริงไม่เลียงไข้ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
0: Now you're listening to 91XFM

0: now you're listening to 91XFM
1: สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่เย็บยกตึงคืนตาสวยด้วยศัลยกรรมซ่อนแผลใต้คิ้วสับบราวลิฟและศัลยกรรมยกคิ้ว Direct Brow Lift เทคนิคพรีเมียมผ่าตัดอย่างแตกต่างเย็บ4ชั้นลึกป้องกันแผลแยกแผลปริคิ้วตกโดยอาจารย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดตาเฉพาะทางจากสุแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างติดตามได้ที่ Facebook The Unicorn เชียงใหม่ Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส
0: Now you're listening to 91XFM

0: Rewind.
1: เพลงเดิมที่ยังรู้สึกดี
0: Throwing it back to your old favorites. X Rewind. สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่มั่นใจกับคุณภาพและชื่อเสียงยาวนานมากกว่า60ปีศูนย์บริการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญศูนย์ซ่อมตัวถังและสีโดยช่างมากประสบการณ์เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ
2: Now you're listening to 91 XFM

This is 91 XFM สนับสนุนโดย The Unicorn เชียงใหม่ยกตึงดึงเรียวศัลยกรรมดึงหน้าและลำคอ You Face Lock เทคนิคเฉพาะผ่าตัดชั้นลึกล็อกถึง3ชั้นจากผิวชั้นตื้นถึง Deep Mask บวมช้ำน้อยซ่อนรอยแผลโดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์สนใจสอบถามได้ที่052-001-880 Change for Chance เปลี่ยนเพื่อโอกาส This is 91 XFM

0: Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91 XFM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่พาวิเลียนในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
0: XFM Network.

0: Network, the first radio station that makes shopping more fun. Listen to us at 10 community malls in Chiang Mai. 91 XFM.
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่พาวิลเลียนในบาซ่าและลานาทิกในบาซ่า
0: XFM Network.

0: 91X FM. With you on all platforms. Listen to music, tune in, and join us on our website, mobile app, and XFM network.
1: สนับสนุนโดยติ้งพักชิบุย่าเชียงใหม่ปั้นพักเชียงใหม่และกาดหน้ามอเชียงใหม
0: ่ All platforms.